สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

使醒向欲，使买藤使等琴加镜不得皮，可叹习近平铺崩很晒正。醒买藤醒养糖，可醒飞晒霜，望路光很计，谈教欲สมัย。ตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz โดยมีอนุพรและดวงมณีซับเปลี่ยนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กล่าวคำปราศรัยสำคัญและเขียนบทความสำคัญต่างๆซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นมีทัศนคติอันนักแน่นและเนื้อในอันลึกซึ้งถือประวัติศาสตร์เป็นแว่นแย้งส่องเห็นสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและจ้องมองเบิ่งอนาคตซึ่งได้ส่องแสงให้เห็นถึง